ตุตาเองไงสาขีมุนเลรำกันเนนติลาอุปาทางทันโคมอลาโพกเนอากาศวันเอจจันปวยจันติงดารุมาโปรแกรมไงสะตุไฮน์สะตุเลงอินหุ่งทางไฮไงสะดิงอันนี

ละทางอปนีนายไงถ้าดิ่งละรำทางอินสักนุนลุยมูลเลมนุงฮีลองทางตูสายกตาอมอัลบัตตุสิงเร่งไก่อมจีปิโซเตแอนเจลินช่างเตเลโรตีไงช่างไอตินุนลุยมูลเลมนุงละรำทางอินสัก